0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนรขอเขตเชียงรายสกัดจับยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดริมฝั่งแม่น้ำโขงเชียงแสนมูลค่าประมาณ350ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เวลาประมาณ2นาฬิกาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายหรือนรขอเขตเชียงรายเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิจำนวน1คันพร้อมกระสอบบรรจุสิ่งของต้องสงสัยส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้เมื่อตรวจสอบภายในกระสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวม34กระสอบประมาณ10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ350ล้านบาทหลังจากนั้นได้นำยาบ้าทั้งหมดพร้อมรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการนรขอเขตเชียงรายเพื่อตรวจนับและตรวจพิสูจน์โดยละเอียดพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำผิดและเครือข่ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจยึดครั้งนี้เป็นผลจากการเฝ้าระวังและปฏิบัติงานด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องของนรขอเขตเชียงรายซึ่งสามารถสกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้แพร่เข้าสู่พื้นที่ตอนในอันจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนสังคมและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้จำนวนและมูลค่าของกลางดังกล่าวเป็นการประมาณการเบื้องต้นโดยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังการตรวจนับและตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไฮลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูดอนธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
0: Man Forward Extra Smart Money

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสถานการณ์น้ำท่วมน่านเริ่มลดลงแต่สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างขณะที่ปภ.เร่งระดมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำบางจุดลดเหลือ30-50 เซนติเมตรสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon ซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเช้าวันนี้ได้ลดลงแล้วและน้ำได้ไหลต่อไปยังพื้นที่ตอนล่างแต่ได้ทิ้งสภาพความเสียหายเอาไว้เป็นบริเวณกว้างส่วนอำเภอวังผาพบว่าระดับน้ำทรงตัวและเริ่มลดลงแต่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านพบว่าแม่น้ำน่านได้เพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ60เซนติเมตรตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอาคารร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองน่านแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือประมาณ30-50 เซนติเมตรขณะที่เมื่อเวลา 2:15 นกลางดึกที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองน่านได้สรุปสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านว่าคลายกังวลได้ระดับน้ำอยู่ระหว่างการทรงตัวและลดลงตามลำดับหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากปภ.เร่งสูบน้ำช่วยเหลืออย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติในอีก 4-5 ชั่วโมงข้างหน้าด้านทีมกู้ภัยกู้ชีพขณะนี้ยังคงสแตนบายเตรียมพร้อมรับคำสั่งหากมีการร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนซึ่งทุกอย่างมีการเตรียมความพร้อมทั้งอาหารการกินสำหรับพี่น้องประชาชนบ้านดอนแก้วบ้านดอนสีเสริมจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นข้าวกล่องโดยจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนประมาณช่วงเที่ยงและมื้อเย็นส่วนคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงจะได้รับการดูแลครบทั้ง3มื้อด้านรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่จังหวัดน่านบัญชาการเหตุการณ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เดินทางลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงพร้อมลงพื้นที่อำเภอปัวทันทีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยหนักที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านทั้ง3จุดจุดแรกคือบริเวณหน้าปั๊มปตท.ซึ่งเป็นจุดที่ถนนขาดจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากจุดที่2พื้นที่ศูนย์อพยพวัดปรางจุดที่3ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่ว่าการอำเภอปัวโดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านสั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดไล่ดินโคลนที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและให้เตรียมแผนซ่อมแซมฟื้นฟูทันทีหลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ยัง คงประสบภัยในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้เฝ้าระวังสถานการณ์และภัยที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสั่งการให้เตรียมแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถดำเนินการเยียวยาและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเร่งด่วนทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
11: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังโรคติดเชื้อทางเดินอาหารจากโนโรไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหารและแพร่ระบาดได้ง่ายจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนรวมถึงการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและท้องเสียทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงอาหารน้ำดื่มหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรู้เท่าทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือฮิวมิดิฟายเออร์หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลพอใจ TAI Passport กระแสตอบรับดียอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 5.3 แสนรายเตรียมเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการ31 สิงหาคมนี้สักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานยอดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ TAI Passport เวลา 17:00 นวันนี้อยู่ที่ 532,692 รายสะท้อนว่าประชาชนให้ความสนใจการนำ AI มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนเตรียมเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการในวันที่31 สิงหาคม 2569โดยโครงการดังกล่าวตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนมุ่งส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจด้าน AI หรือ AI Literacy และสนับสนุนการนำ AI ไปใช้งานจริงทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจพร้อมลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass จะรวบรวมเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวครอบคลุมการสร้างและวิเคราะห์ข้อความการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกการสร้างภาพและวิดีโอรวมถึงโมเดลภาษาไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ AI ได้เหมาะสมกับลักษณะงานทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลและยอมรับเงื่อนไขจากนั้นยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีเมื่อดำเนินการครบถ้วนระบบจะสร้างบัญชี AI Pass เพื่อรอเปิดใช้งานในวันที่31 สิงหาคมนี้ต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น 1,550 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,650 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,650 บาทขายออกบาทละ 69,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,250 บาท32สตางค์ขายออกบาทละ 7,650 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น 1,550 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าววันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: MacBook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we Smart Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

แคทตี้สวิมส์นะครับกับมิสเตอร์โนอิทออลนะครับยินมาทักทายกันในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กทุกกลางวันแบบนี้เจอกับเจนะครับประมาณเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงสั้นๆกับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88แล้วก็มาพร้อมกับข่าวสารดีๆด้วยวันนี้เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับความเก่งของเด็กไทยครับโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับส่งน้องๆ นะครับไปแข่งขันชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ครับรายการ Ring Master Challenge รุ่นจูเนียร์จากเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ Robot Challenge 2026ที่กรุงปักกิ่งนะครับประชาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะโดยมีผู้แข่งขันกว่า43ประเทศทั่วโลกนะฮะประกาศชื่อน้องกันหน่อยดีกว่าเด็กหญิงธัญพิษธัญพิชาเรืองวุฒิสารนะครับเด็กหญิงจิดาภาชัยดำรงเลิศแล้วก็เด็กหญิงธัญรัตน์เรืองวุฒิสารด้วยเป็นชั้นประถมศึกษานะครับโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เด็กไทยนี่เก่งจริงๆนะฮะไปคว้ารางวัลกันแบบนี้หวังว่าจะมีข่าวดีๆแบบนี้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับความเก่งของเด็กไทยจริงๆแล้วเด็กไทยเก่งแต่ว่าอาจจะต้องมีการผลักดันแบ่งไว้ลงเวลาให้ถูกนะครับก็อยู่ที่การซัพพอร์ตจากเหล่าผู้ใหญ่นี่แหละนะครับช่วยๆกันนะฮะ

0: เดี๋ยวนี้จะกลับมาเจอชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันใหม่นะคะฝากเอาไว้3เพลงต้นชั่วโมงหน้าด้วยนะครับI'm good นะครับ David Guetta แล้วก็ Baby Rexha จ้าPink Pony Club นะครับงานจาก Chaperone แล้วก็ Hot Girl Bummer นะครับงานจาก Black Bear ด้วยฟังกันต่อไปนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053 2

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศว

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยเข้าช่วยเต็มกำลังย้ำดูแลประชาชนยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลักสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่กำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผนึกกำลังและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังทั้งการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของจำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างเต็มที่และปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุดต่อกันที่ UAE ระงับความสัมพันธ์การค้าการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและธุรกรรมการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการว่าได้ระงับความสัมพันธ์การค้าการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านซึ่งจะมีผลอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นมาตรการล่าสุดที่มีต่ออิหร่านหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เรียกเอกอัครราชทูตกลับประเทศและสั่งปิดโรงเรียนโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกับอิหร่านทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผชิญกับการโจมตีจากอิหร่านอย่างหนักในช่วงแรกของสงครามตะวันออกกลางโดยถูกขีปนาวุธและโดรนถล่มใส่เกือบ 3,000 ลูกและหลังบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แทบไม่เคยถูกโจมตีจากอิหร่านอีกอย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทน้ำมันแห่งชาติหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อิหร่านยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความไว้ใจและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
11: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังแคมเปญโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fake Text Support Spam ซึ่งเป็นกลโกงที่หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าคอมพิวเตอร์ของตนติดไวรัสก่อนชักจูงให้ดาวน์โหลดไฟล์อันตรายเข้าสู่เครื่องโดยไม่รู้ตัวโดยรูปแบบการหลอกลวงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีโฆษณาอันตรายหรือเว็บไซต์สตรีมมิ่งเถื่อนจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนปลอมว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเพื่อให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อผู้ใช้หลงเชื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งลงในเครื่องทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลดักจับการพิมพ์ขโมยรหัสผ่านและเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จึงขอแนะนำว่าไม่ควรคลิก รือโทรตามหมายเลขที่ปรากฏในป๊อปอัพที่แจ้งเตือนดังกล่าวและควรตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ก่อนใช้งานหากพบว่าเว็บไซต์ผิดปกติให้ปิดหน้าเว็บทันทีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Money Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอดบุรีครับรัฐบาลย้ำ7 มาตรการทอสช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุมลูกหนี้ปกติลูกหนี้ NPL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนทรงสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: างสาวลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7มาตรการเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินและสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังประสบภัยครอบคลุมการลดภาระหนี้พักชำระหนี้สินเชื่อสำหรับซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยช่วยเหลือทั้งลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติและลูกค้าที่มีสถานะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติและภาระทางการเงินในเวลาเดียวกันสำหรับกรณีลูกค้า NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหายสามารถประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1 ปี 6 เดือนโดยในช่วง6 เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 0% และไม่ต้องชำระเงินงวดส่วนลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สามารถประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1 ปีโดยในช่วง6เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 0% และชำระเงินงวดเพียงเดือนละ1,000 บาทซึ่งเงินงวดดังกล่าวจะนำไปตัดเงินต้นทั้งหมดรัฐบาลต้องการเน้นย้ำคือหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติหรือลูกหนี้ NPL ธอส.จะพิจารณาปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารเพียงรายกรณีโดยผู้กู้จะผ่อนชำระต่อเฉพาะหนี้ในส่วนของราคาที่ดินคงเหลือซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องสูญเสียบ้านทั้งหลังจากภัยพิบัติไม่ต้องแบกรับภาระหนี้ในส่วนของตัวอาคารที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปขณะที่มูลนิธิเพื่อนผู้พายามยากนำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านหลังน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1 เมตรเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนผู้พายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานที่ประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอกคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่ติดอยู่ริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1 เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีประชาชนมารับอาหารตลอดเส้นทางปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:58 น.ที่ระดับ2.65 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:39 น.ที่ระดับ67 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.ที่ระดับ2.77 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 น.ที่ระดับ58 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 น.ที่ระดับ 2.68 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.ที่ระดับ 1.10 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:58 น.ที่ระดับ 2.23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:32 น.ที่ระดับ 50 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ1เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป2ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมชลประทานเฝ้าระวังแม่น้ำน่านเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากตลอด24 ชั่วโมงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
10: ๆไว้ฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือสวอกกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยในช่วงวันที่18 และ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด277.6 มิลลิเมตรที่โรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวรองลงมาคือชุมชนบ้านร้องแง 250.2 มิลลิเมตรและลำน้ำกุล 241.4 มิลลิเมตรส่วนสถานีวัดน้ำที่สำคัญได้แก่ N64 N1 และ N49 มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยน้ำจากอำเภอปัวจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงไหลถึงสถานี N1 ในอำเภอเมืองน่านขณะที่สถานี N13A อำเภอเวียงสาก็มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันด้านเขื่อนศิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 6,227 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 65.56 ของความจุอ่างแต่ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 3,275 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับน้ำฝนและน้ำจากจังหวัดน่านอย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ12 เครื่องระดมรถแบ็คโฮและรถบรรทุกเทท้าย7 คันเพื่อเปิดทางน้ำและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางพร้อมบูรณาการกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมงมาต่อกันที่กทพแจ้งเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านหลายพื้นที่ขณะที่ปัจจุบันท่าอากาศยานน่านยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินและเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินเป็นไปด้วยความปลอดภัยหลังเส้นทางคมนาคมทางถนนที่เข้าสู่ท่าอากาศยานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลให้ผู้โดยสารอาจใช้เวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติก็พท.ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางพร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานรวมทั้งติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ในกรณีเที่ยวบินมีความล่าช้าถูกยกเลิกหรือสายการบินปฏิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารมีสิทธิ์ในการเลือกรับเงินค่าโดยสารคืนหรือเก็บเป็นวงเงินเครดิตเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
13: โปรแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ M-Flow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: วคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 16:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ศุลกากรตรวจยึดอะโวคาโดจำนวน6ตันหลังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำและหน่วยงานในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรโดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดจำนวน2รายพร้อมตรวจยึดของกลางอะโวคาโดประมาณ250ลังหรือน้ำหนักประมาณ6ตันโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรและเรือเหล็กพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายจำนวน1ลำบริเวณตลาดอินโดจีนตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจึงนำของกลางทั้งหมดส่งสน.เรือมุกดาหารเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนฝั่งแม่น้ำโขงหรือพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายหรือแจ้งข้อมูลผู้กระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ฮอตไลน์1696ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอนายจ้างพิจารณาให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาพร้อมเตรียมแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเยียวยาหลังน้ำท่วมร้อยเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือกสร.กำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านเร่งตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่สามารถเดินทางมาทำงานโดยให้ถือเป็นการหยุดงานไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานขณะเดียวกันนายจ้างควรจัดทำแผนฉุกเฉินรับมือภัยพิบัติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและอาคารสถานที่ก่อนเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายหลังการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกสร.เปิดช่องทางเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีและชำระคืนไม่เกิน5ปีเพื่อใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงสถานประกอบกิจการให้กลับมาปลอดภัยมาต่อกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:19 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:43 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:40 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:37 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและขึ้นราคาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเบียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศต่อกันที่กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบพื้นสู่พื้นบริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรืออ่าวสัตหีบในวันที่20 25และ27สิงหาคมนี้กองทัพเรือโดยกองเรือฟริเกตที่2กองเรือยุทธการจะทำการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยมีกำหนดการฝึกยิงอาวุธประจำเรือแบบพื้นสู่พื้นณบริเวณพื้นที่สนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือสนาม2ต่อเป้าหินฉลามและสนาม3จุดศูนย์กลางอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะจวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระยะห่างประมาณ10ไมล์ทะเลในวันที่20 25และ27สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.โดยมีความสูงจอมกระสุนวิถีไม่เกิน 15,000 ฟุตจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทย ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งแห่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตกับมีคลื่นสูง7ฟุตเป็นครั้งคราวสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตห่างฝั่ง5ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตห่างฝั่ง4ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของเซรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ับเรือสครูหรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนหลายพื้นที่ภาคเหนืออีสานและตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมมหาสารคามมุกดาหารและอำนาจเจริญขณะที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางและควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนให้ใช้ AI อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการส่งข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบ AI ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์โดยข้อมูลที่ไม่ควรส่งให้ AI ประกอบด้วย5ประเภทได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนหนังสือเดินทางและที่อยู่ปัจจุบันข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเช่นลายนิ้วมือม่านตาและตัวอย่างเสียงข้อมูลทางการเงินอาทิเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตรหัส OTP และข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนเช่นประวัติการรักษาพยาบาลและข้อมูลลับของหน่วยงานหรือองค์กรเช่นเอกสารสำคัญข้อมูลลูกค้าโค้ดระบบแผนธุรกิจและข้อมูลการเงินภายในแม้ AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ผู้ใช้งานควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดทั้งนี้หากประชาชนสงสัยว่าถูกหลอกลวงหรือพบเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแจ้งขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน AOC 1441และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

งจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

สวัสดีกับวันพฤหัสที่20สิงหาคมนะครับชาวมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะเจภัสวัตมาแล้วครับมาร่วมเดินทางกลับบ้านพร้อมคุณครับรับกลับบ้านแล้วก็ส่งถึงบ้านเลยด้วยเพลงเพราะแล้วก็ข่าวสารต่างๆมากมายนะฮะจากศิลปินต่างๆจากเรื่องรอบตัวชวนคุยกันได้ด้วยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความหรือชื่อเพลงที่อยากฟังส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะรวมถึงเพลงไหนที่คิดถึงครับก็สามารถจะขอกันได้นะครับมีไม่มีอีกเรื่องนึงอุ๊ย มีเดี๋ยวไปตามหามาให้อย่างเช่นเพลงนี้นะครับถ้าจำกันได้เป็นซาวด์แทร็กจาก Music and Lyrics นะครับนำแสดงโดย Hugh Grant แล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยกับ Way Back Into Love นั่นเองครับ

0: 20สิงหาคมวันนี้นะครับเผื่อหลายคนไม่ทราบวันนี้เป็นวันยุงโลกนะ World Mosquito Day ครับบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปพูดถึงวันยุงโลกทำไมเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นวันที่สำคัญนะฮะไม่ใช่เทอดทูนยุงแต่อย่างใดนะแต่เป็นวันที่ระลึกถึงเซอร์โรนัลด์รอสนะครับเป็นคนพบค้นพบว่ายุงตัวเมียเนี่ยเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียมาสู่คนนะครับทำให้สามารถจะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันโรคที่มาจากยุงได้นะครับเช่นพวกไข้เลือดออกหรือว่ามาลาเรียต่างๆเขาก็เลยถือวันนี้ให้เป็นวันยุงโลกครับบางทีคนไม่รู้นะว่ายุงนี่กัดแล้วเป็นโรคพวกนี้นี่มีสิทธิ์ตายได้สมัยก่อนนี่คนเสียชีวิตเยอะมากนะฮะเราก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะครับอ่ะฟังเพลงกันต่อนะครับ Man Forward Extra FM 88คุณอยู่กับเจภัสวัตนะครับ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ส่งท้ายกันไปด้วยเกรฟยาจากเฮลซี่นะครับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ครับเดี๋ยวยังไงฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวรายการจากทางสถานีอีกครึ่งชั่วโมงด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเพลงคุณต้องคลิกมาฟังออนไลน์นะครับ live.manforwardextra.com นะครับเจงอยู่ที่นั่นนะพ่อหนุ่มสุดเท่นะฮะเบนซันบูนครับกับ Mystical Magical มี Lady Antebellum ด้วยนะครับกับเพลงนี้

0: Day That I Met You Love Me ครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับมัน Forward Extra FM 88ฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไม้แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: Oh my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยหมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
7: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

งานจากเลนี่นะครับกับ Dancing in the Kitchen นั่นเองนะครับแหมมื้อเย็นๆนี่มีใครที่ทำอาหารทานเองที่บ้านกันบ้างหรือเปล่านะครับส่วนตัวเจก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะฮะเน้นซื้อทานเอานะครับซื้อกินก็เรียกว่าซื้อกินก็จะใช้ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะครับเหมือนตอนนี้ยังเหลือประมาณหนึ่งเนาะมันเลยกลางเดือนมาแล้วก็เหลือไม่มากแล้วแต่ว่าก็ต้องพยายามใช้ให้หมดเดือนแล้วเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกันยายนกับไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้มีคนเขาลือๆกันว่าเอ๊ะจะมีเฟส2ต่อหรือเปล่าเหมือนไม่กี่วันก่อนคุณนายกอนุทินก็ออกมาบอกว่าจะไม่มีต่อเฟส2แล้วนะก็คงจะเป็นนโยบายอื่นๆใดๆต่อไปเห็นว่ามีไทยช่วยไทยอะไรออกมาใช่ไหมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวรอใช้กันนะฮะอ่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับงานจาก December 10นะครับและนี่คือ Infinity ที่มัน Forward Extra FM 88

0: แอมวิดยูนะครับจากเอวิลลาวีนั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88เมื่อวัน2วันก่อนเพิ่งจะมีแมวตัวหนึ่งก็เป็นไวรัลนะครับบอกว่าหน้าเหมือนเอวิลลาวีนเหตุผลเพราะว่าแมวตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศแคนาดานะครับจากศูนย์พักพิงสัตว์ Sorrel Animal Resource Center นะครับแล้วเขาก็มีขอบตาดำที่เหมือนเขียนไอไลเนอร์อยู่คุณผู้ฟังเออแล้วมันน่ารักมากแล้วมันเหมือนเอวิลลาวีนจริงนะคุณลองเสิร์ชหาดูนะครับก็เป็นไวรัลขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับมันดูเท่มากจริงๆนะเอาหมดชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังกันต่อมีเพลงนี้รออยู่ Marshmello and Marie กับ Friends นะครับ I just mind นะครับงานจาก Bruno Mars แล้วก็ You Are The Reason นะครับงานจาก Callum Scott แล้วก็ Lil Nas Lewis ด้วยมาฟังกันเต็มๆนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
5: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
6: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชทานเงินขวัญถุง 1,544 แห่งพร้อมพระราชดำรัสแนวทางปฏิบัติหน้าที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนโอกาสนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมแล้ว 31,169 แห่งโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่าน3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาและทุนปัญญาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดจากปัญหายาเสพติดกลับคืนสู่สังคมโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสถึงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการแสดงจากเด็กและเยาวชนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อมาเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่โดยพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความมั่นคงและสัมฤทธิ์ผล
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคม2569ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่22ถึง26สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

มีใครรู้สึกว่าการฟังเพลงท่ามกลางสายฝนเนี่ยมันทำให้เพลงเพราะขึ้นอีกประมาณ 30-40% เหมือนเจบ้างหรือเปล่านะครับ You are the reason งานจากคาร์ลัมสกอตแล้วก็เลโอน่าลูอิสนะครับเปิดให้ฟังกับมัน Forward Extra FM 88ฮะถึงแม้ว่าจะชุ่มฉ่ำกันมากๆนะครับยังไงเราก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะฮะฝนตกแบบนี้เนี่ยทั้งเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับไหนจะโควิดต่างๆนะฮะมันก็ยังคงอยู่รอบตัวเรานะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะส่วนเรื่องเพลงเพราะเดี๋ยวเจดูแลให้ฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่างานจาก Taylor Swift นะครับที่คุณขอมา I Knew It I Knew You ที่มัน Ford Extra ครับ

0: ปิดท้ายด้วย Twilight Zone งานจาก Ariana Grande นะครับกับ Manford X Drive FM 88ในช่วงคลื่นลูกใหม่ Connect พรุ่งนี้จะกลับมาเจอคุณใหม่นะฮะทั้งเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้ด้วยฟังกันต่อกับ BTS นะครับแล้วก็มี Selena Gomez Maroon 5แล้วก็อีกหลายเพลงเลยกับ Manford X Drive FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money
2: Month Forward Extra. We play all the hits. Oh, giving you love, keep giving you love, never giving you up.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับเทศบาลเมืองน่านประกาศเตือนภัยฉบับที่2เร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงหลังน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เทศบาลเมืองน่านประกาศเตือนภัยฉบับที่2หลังหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า300มิลลิเมตรโดยเฉพาะอำเภอปัวสันติสุขและท่าวังผาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือรวมถึงลำน้ำยาวลำน้ำขว้างและลำน้ำสาขาต่างๆทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นและมีน้ำล้นข้ามคันป้องกันน้ำท่วมในหลายจุดเทศบาลเมืองน่านขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยประสบอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือและเร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมยกสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินสำคัญขึ้นที่สูงเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและของใช้จำเป็นรวมถึงเคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันขอให้เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นลำดับแรกเพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วน199หรือโทร054710261และ0547711999รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารจาก Facebook เทศบาลเมืองน่านต่อคดีผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและ าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

sempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online. Mum Forward Extra. ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online. Mum Forward Extra. ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online.

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลแอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Happen

0: Giant แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในวันที่30สิงหาคมนี้ทางด้านอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดฉากสงครามครั้งใหม่กับอิหร่านสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่30สิงหาคม2569ตามมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยประชาชนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดหากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยตรงเพื่อป้องกันการหลอกลวงจากข้อความหรือช่องทางปลอมสำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางควบคู่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเครือข่ายมือถือเพื่อคัดกรองระงับและป้องกันการนำหมายเลขโทรศัพท์หรือ SMS ไปใช้หลอกลวงประชาชนรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบซิมการ์ดและการใช้งานที่ผิดปกติโดยผู้ให้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมทั้งเก่าและใหม่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดจนคัดกรองหมายเลขที่มีพฤติกรรมการโทรผิดปกติเพื่อระงับการใช้งานเมื่อพบความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ให้เรียบร้อยภายในวันที่30สิงหาคม2569เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคมและลดช่องทางที่มิจฉาชีพอาจนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อกันที่อิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดฉากสงครามครั้งใหม่กับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวภายในรัฐบาลอิหร่านว่ากองกำลังอิหร่านกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการโจมตีทรัพย์สินหรือฐานทัพของสหรัฐในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้หากสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่โดยมีบัลแกเรียและไซปรัสอยู่ในเครือข่ายเป้าหมายที่อาจถูกพิจารณาแหล่งข่าวยังระบุว่าอิหร่านไม่มีข้อจำกัดในการตอบโต้หากสหรัฐเป็นฝ่ายรุกรานและอาจขยายการตอบโต้ไปไกลกว่าตะวันออกกลางขณะที่ยังมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสหากความขัดแย้งยกระดับสู่การเผชิญหน้าทางทหารอย่างรุนแรงท่าทีดังกล่าวสะท้อนความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลังผู้นำสูงสุดของอิหร่านแต่งตั้งบุคคลสายแข็งเข้ารับตำแหน่งสำคัญด้านความมั่นคงและการทหารขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามและผู้บัญชาการทหารอิหร่านเตือนว่าหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบอีกครั้งยุทธศาสตร์ตอบโต้ของอิหร่านอาจขยายจากฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐในตะวันออกกลางไปยังเป้าหมายที่อยู่นอกภูมิภาคทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลว่าหากอิหร่านกับสหรัฐกลับมาเผชิญหน้าทางทหารความขัดแย้งอาจขยายวงจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในหลายประเทศทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: Thunder Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giono Plus Lead และ PCX ก็จัดให้ Thunder Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถม

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

คุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

วคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ MUN 2010หรือโทร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสี่ยสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยค่ะ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.comTurn on, tune in, and turn up the hits. Mun Forward Extra. Music

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

music.

0: วคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะ

0: บางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Man Forward Extra Music non-stop

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮันเดอร์เวฟ140เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูฟี่จีออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ฮันเดอร์เวฟ110สตาร์ทหมื่นล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัด

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777